จแต่การที่มัวละปัดยุดอากุกะลีไปอัมบุกนานุขับบัดยุดก็ให้หินุกันอากุฟิลมีมันลังนี่มุขาอัศอารันตุกานิกุอากุอินได้สลับิมัดดูอุนอุนชะไม่นักกายอิงุสอิมุปังดูอุนปันดังลิดได้